0: and you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
2: ถ้าพูดถึงกีฬาที่ฮิตที่สุดในตอนนี้ฮิตแบบทั่วโลกนะคะหนีไม่พ้น HYROX ค่ะ HYROX ก็คือการแข่งขันที่เอาวิ่งมารวมกันกับ Functional Workout นะคะโดยจะต้องวิ่ง1กิโลแล้วก็เข้าไปทำสเตชันค่ะสเตชันมีทั้งหมด8ฐานด้วยกันสกีสเลดพุชสเลดพูลเบอร์ปี้โรลฟาร์มเมอร์แครีลันช์นะคะแล้วก็วอลบอลค่ะพูดง่ายๆก็คือการทดสอบว่าคุณเนี่ยฟิตจริงไหมเพราะมันใช้ทั้งคาร์ดิโอแอนดูแรนซ์สเตรนท์แล้วก็เมนทอลนะคะจุดที่ทำให้ HYROX นี่มันดังมากๆก็คือใครก็เล่นได้อย่างเราเห็นเนี่ยนะคะครั้งที่ผ่านมาณเดชน์ มาร์ก ปรินทร์ พี่แอนทองคิมเบอร์รี่ยาย่าโอ้โหดารามาเล่นกันเพียบเลยนะคะสายวิ่งก็ได้สายเวทก็ได้แต่บอกเลยว่านี่มันคือการวัดผลความแข็งแรงอย่างแท้จริงนะคะเพราะว่าการวิ่งกับการเวทเมื่อเอามารวมกันบอกเลยว่ามันไม่ง่ายเลยล่ะค่ะ
1: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
3: Month Forward Extra. We play all the hits.

0: วังตาลโทร0910787777
1: ผิวหย่อนคล้อย
2: มาหาหมอซีน
1: แก้มห้อยหน้าบาน
2: มาหาหมอซีนสิ
1: ใต้ตาลึกดูหมองคล้ำ
2: ให้หมอซีนดูแลนะคะ
1: หมอซีนพร้อมดูแลคุณด้วยโปรแกรมเติมเต็มยกกระชับใบหน้าด้วยการร้อยไหม
3: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
1: ติดถนนใหญ่ที่จอดรถเยอะมากหมอซีนไปคลินิกเวชกรรมหมอศัก

0: คุณกำหนดได้ถ้าไม่ได้ให้เราช่วยกำหนดให้ Absolute
1: House เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพรกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จสะเตื้อ
2: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494
3: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052004699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

ราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอณัฐที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร0655207294หรือที่ Facebook KC Clinic

0: แอดไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: ่อไปนี้เป็นเวลา9:00 น.00 วินาที
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงแรกประจำวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนพุทธศักราช2569จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับรัฐบาลเปิดยอดยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69 2วันสำเร็จกว่า 8.45 ล้านรายรอประกาศผล17กรกฎาคมนี้อีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบอ่ะ

0: อเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหูทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บ
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการลงทะเบียนยืนยันสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ว่ากรมการปกครองได้เปิดระบบให้ประชาชนกลุ่มตกหล่นสามารถลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์ที่กำหนดโดยใช้แอปพลิเคชันไทยดีในการยืนยันตัวตนและเข้าใช้งานระบบส่วนประชาชนที่ไม่สะดวกดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ขอให้รอการประสานจากเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยที่จะลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือถึงบ้านรวมถึงอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมในการยืนยันตัวตนด้วยขณะเดียวกันผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมสามารถที่จะตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี69ผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงการคลังโดยระบบจะแสดงผล3สถานะได้แก่ยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยข้อมูลตามบัตรประชาชนไม่ถูกต้องและอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลทั้งนี้ผู้ที่ได้รับสถานะยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยไม่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมแต่ให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งกระทรวงการคลังจะประกาศผลเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมนี้พร้อมกันนี้นางสาวรัชดายังได้ระบุเพิ่มเติมว่าจากข้อมูลของกระทรวงการคลังณวันที่5มิถุนายน69มีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้ว 8,865,427 รายและในจำนวนดังกล่าวสามารถยืนยันสิทธิ์สำเร็จ 8,454,728 รายคิดเป็นกว่า 95% ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมดผู้ที่ประสบปัญหาในการลงทะเบียนหรือยืนยันสิทธิ์สามารถที่จะติดต่อหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารที่เข้าร่วมโครงการทั้ง5แห่งเพื่อขอรับความช่วยเหลือได้ต่อไปปิดท้ายข่าวกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคกลางจะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับพยากรณ์อากาศในรายภาคภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 30% ของพื้นที่ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงแรกของวันนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Extra Smart Money
1: เงิน 10,000 บาทถ้าเริ่มต้นอายุ25กับ35เนี่ยจะต่างกันแค่ไหนตัวเลขนี้อาจจะทำให้คุณอยากจะเริ่มออมวันนี้เลยก็ได้นะครับก่อนจะไปหาคำตอบกันมารู้จักดอกเบี้ยทบต้นกันก่อนนะครับดอกเบี้ยทบต้นคือดอกเบี้ยที่ทบเข้าเงินต้นทุกๆปีลองดูทีละปีนะครับถ้าลงทุน 10,000 บาทที่ผลตอบแทน 5% ต่อปีปีที่1 10,000 บาทเงินต้นบวกกับดอกเบี้ย500บาทจะเป็นเท่ากับ 1,500 บาทส่วนปีที่2จะไม่ใช่ 10,000 นะครับจะเป็น 1,500 บาทบวกกับดอกเบี้ย525บาทและคราวนี้ก็จะกลายเป็น 11,000 กับอีก25บาทนั่นคือการทบต้นยิ่งนานยิ่งมากขึ้นครับทีนี้ลองดูผลระยะยาวกันนะครับถ้าเริ่มต้นออมเงินตั้งแต่อายุ25จนถึงอายุ65ปีเราจะมีเงินทั้งต้นทั้งดอกเนี่ยเกือบ 7,400 บาทเลยทีเดียวแต่ถ้าเริ่มช้าไป10ปีมาเริ่มออมทรัพย์ตอนอายุ35จนถึง65เงินก็จะมีอยู่เพียง 43,200 บาทเท่านั้นครับสรุปก็คือเวลาคือสิ่งที่ดอกเบี้ยทบต้นต้องการมากที่สุดครับถ้าวันนี้ยังไม่เริ่มคุณก็ยังสูญเสียโอกาสไปเรื่อยๆครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
0: live.manforwardextra.com
2: เสียงชัดไม่มีซ่า
3: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
4: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
3: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
4: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: มคอนโดอาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: อยากให้ทุกเมนูขายดี
2: ต้องโก
3: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
2: ต้องโก
4: อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
2: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมายโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่โกโฮเซลสาขาเชียงใหม
5: ่ Run Forward Extra We play all the hits

0: นักศึกษาทั่วไป LINE @mr.clinic
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.

0: เดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา10:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับรัฐบาลสั่งตรวจสอบข้อโรงเรียนกรณีสอบคัดเลือกลูกจ้างสปท.กว่า 7,000 อัตราย้ำโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้ขณะที่ WHO เผยอีโบราระบาดหนักในดีอาร์คองโกและยูกันดาล่าสุดมีผู้ติดเชื้อทะลุ471รายเสียชีวิตแล้ว84รายวันซ้ำรอยการระบาดใหญ่ในปี2557อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
8: แบบนี้ต้องกุ้งกิ๊กพังกำกิ๊กผุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
9: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
10: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
11: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
10: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับกรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.จำนวน 7,588 อัตราและได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้สพท.เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงติดตามข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นและรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่ากระบวนการคัดเลือกเป็นไปตามกฎหมายระเบียบและหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นธรรมกับผู้สมัครทุกคนพร้อมกันนี้ยังมอบหมายให้สพท.พิจารณาแนวทางดูแลและต้องรับผู้ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสมภายใต้กรอบกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยคำนึงถึงประสบการณ์ความรู้ความสามารถและประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาเป็นสำคัญทั้งนี้รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการยืนยันจะติดตามเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและดำเนินการภายใต้หลักกฎหมายความโปร่งใสและความเป็นธรรมเพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดของกระบวนการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้าน WHO เผยอีโบราระบาดหนักในดีอาร์คองโกและยูกันดาล่าสุดมีผู้ติดเชื้อ471รายเสียชีวิตแล้ว84รายวันซ้ำรอยระบาดใหญ่ปี2557องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการณ์วันนี้ที่ระบุว่ายอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบราสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกและยูกันดาที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย471รายในจำนวนนี้เสียชีวิต84รายขณะที่หน่วยงานสาธารณสุขของเยอรมนีเปิดเผยว่าชายชาวอเมริกันวัย39ปีเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในประเทศดีอาร์คองโกได้รับอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเบอร์ลินของเยอรมนีแล้วหลังจากที่เข้ารับการรักษาเป็นเวลา17วันและฟื้นตัวจากโรคดังกล่าวด้านศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติของสหรัฐหรือ CDC เตือนว่าหากไม่มีการใช้มาตรการสาธารณสุขที่เข้มงวดอาจส่งผลในการระบาดเชื้อไวรัสอีโบราในดีอาร์คองโกและยูกันดาทวีความรุนแรงขึ้นจนเทียบเท่ากับการระบาดใหญ่ในปี2557ซึ่งมีผู้ติดเชื้อมากกว่า 28,000 รายและมีผู้เสียชีวิตอีกราว 11,000 รายปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
12: กรมการขนส่งทางบกเตือนประชาชนมีมิจฉาชีพเปิดเพจ Facebook ชื่อสอบใบขับขี่เร่งด่วนไม่ต้องลางานหลอกทำใบขับขี่ออนไลน์ซึ่งเป็นเพจปลอมและไม่ได้เกี่ยวข้องกับกรมการขนส่งทางบกแต่อย่างใด รมการขนส่งทางบกย้ำว่าการทำใบขับขี่ทุกขั้นตอนต้องดำเนินการด้วยตนเองที่สำนักงานขนส่งเท่านั้นไม่มีการเปิดให้บริการทำใบขับขี่ออนไลน์หรือผ่านเพจใดๆทั้งสิ้นขอเตือนประชาชนอย่าส่งบัตรประชาชนหรือเอกสารส่วนตัวให้เพจเหล่านี้เพราะอาจถูกนำข้อมูลไปใช้ทำธุรกรรมผิดกฎหมายหรือก่อคดีต่างๆได้หากพบเพจหรือโฆษณาหลอกลวงในลักษณะนี้สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กรมการขนส่งทางบกโดยตรงหรือโทรสายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert ค่ะเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Fun Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนโรคที่ต้องระวังในช่วงฤดูฝนฤดูฝนเป็นช่วงที่มีความชื้นสูงเชื้อโรคเติบโตได้ดีและมีน้ำขังเพิ่มขึ้นทำให้บางโรคพบมากกว่าปกติซึ่งโรคที่พบบ่อยได้แก่ไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่เกิดจากไวรัสที่แพร่กระจายง่ายในที่อับชื้นไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีมียุงลายเป็นพาหะซึ่งอาการสำคัญคือไข้สูงปวดเมื่อยมีจุดเลือดออกโรคชีหนูหรือเลปโตสไปโรซิสติดต่อจากการลุยน้ำที่ปนเปื้อนปัสสาวะสัตว์ซึ่งอาการจะคล้ายหวัดแต่มีข้อเสียคือไข้สูงปวดเมื่อยกล้ามเนื้อน่องตาแดงโรคอุจจาระร่วงอาหารเป็นพิษเนื่องด้วยอาหารจะบูดเน่าเสียง่ายในสภาพอากาศร้อนชื้นโรคผิวหนังจากเชื้อราเช่นกลักเลื่อนเชื้อราที่เท้าจากการเดินลุยฝนสวมใส่รองเท้าถุงเท้าที่อับชื้นสำหรับแนวทางป้องกันคือหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำขังและสวมรองเท้าบูทเมื่อจำเป็นล้างมือบ่อยๆกำจัดแหล่งเพาะพันยุงรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ฤดูฝนไม่ใช่แค่เปียกแต่เป็นช่วงเสี่ยงโรคติดเชื้อหลายระบบดังนั้นการป้องกันสำคัญกว่าการรักษาค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน
2: วินทรีซิตี้รีสอร์ท
3: เราพร้อมให้บริการค่ะ
2: วินทรีซิตี้รีสอร์ทใจกลางเชียงใหม่เดินทางสะดวกใกล้นิมานเพียง5นาทีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ห้องพักพร้อมบุฟเฟ่อาหารเช้าเครื่องนอนนุ่มสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจองวันนี้รับของแถมฟรีจัดงานแต่งวันเกิดเกษียณประชุมสัมมนาพร้อมจอ LED คมชาร์จพิเศษส่วนลดห้องพักเมื่อจัดงานที่นี่คลิกเลย Facebook วินทรีซิตี้รีสอร์ทเชียงใหม
3: ่มาเที่ยว

บวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกหรือน้ำสเตนเลสไล่นกหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: วังตาลโทร0910787777
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: ิมพ์แอดไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา11:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา11:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับกรมประมงเดินหน้ากำจัดปลาหมอคลังดำได้กว่า 8.3 ล้านกิโลกรัมพร้อมส่งเสริมการบริโภคและสร้างมูลค่าเพิ่มจากสัตว์น้ำต่างถิ่นควบคู่การฟื้นฟูระบบนิเวศอย่างยั่งยืนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมา
2: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกเล้ว
3: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
4: นางธิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่ากรมประมงเดินหน้ามาตรการควบคุมและกำจัดปลาหมอคลางดำอย่างต่อเนื่องหลังการแพร่ระบาดของสัตว์น้ำต่างถิ่นชนิดนี้กระทบต่อระบบนิเวศสัตว์น้ำพื้นถิ่นรวมถึงเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและชาวประมงหลายพื้นที่ของประเทศโดยเร่งกำจัดการแพร่ระบาดกำจัดปลาหมอคลางดำออกจากแหล่งน้ำและการส่งเสริมการนำไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมภายใต้นโยบายบลูทรานส์ฟอร์เมชั่นพลิกโฉมประมงไทยสู่ความยั่งยืนทั้งการผ่อนผันการใช้เครื่องมืออ่อนรุนในพื้นที่เป้าหมายโครงการรับซื้อปลาหมอคลางดำและกิจกรรมลงแขกลงคลองร่วมกับชุมชนส่งผลให้สามารถกำจัดปลาหมอคลางดำออกจากระบบนิเวศได้แล้วกว่า8,300,000 กิโลกรัมปลาที่กำจัดได้จะถูกนำไปแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มในหลายรูปแบบทั้งเพื่อการบริโภคการผลิตปลาปนอาหารสัตว์ปลาเหยื่อตลอดจนปุ๋ยและน้ำหมักชีวภาพช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนและส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับท้องถิ่นขณะที่ผลการสำรวจความชุกชุมของปลาหมอคลางดำในเดือนเมษายน2569ครอบคลุม21 จังหวัดพบว่าไม่มีพื้นที่ใดมีการแพร่ระบาดรุนแรงโดยจังหวัดปราจีนบุรีพัทลุงและปัตตานีไม่พบการแพร่ระบาดส่วนอีก18 จังหวัดยังอยู่ในระดับเฝ้าระวังและสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ด้าน WHO ทุ่มงบ518 ล้านดอลลาร์เดินหน้าแผนฉุกเฉินสู้วิกฤตเชื้อไวรัสอีโบลาหลังยอดผู้ป่วยเพิ่มต่อเนื่องล่าสุดรวมมีผู้เสียชีวิตแล้ว84 รายนายแพทย์ทีโดรสอัธฮานอมเกเบยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การสหประชาชาติหรือ WHO ออกแถลงการประกาศแผนงบประมาณมูลค่า518 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อร่วมมือกับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาในการรับมือกับการแพร่ระบาดไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวซึ่งกำลังแพร่ระบาดอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกและยูกันดาโดยแผนการดังกล่าวจะมีระยะเวลาการดำเนินงานตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงพฤศจิกายนนี้โดยครอบคลุมตั้งแต่การประสานงานในภาวะฉุกเฉินการเฝ้าระวังการตรวจหาโรคและการป้องกันการติดเชื้อการดูแลรักษาทางคลินิกตลอดจนการมีส่วนร่วมกับชุมชนทั้งนี้นับตั้งแต่พบผู้ป่วยไวรัสอีโบลาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ดีอาร์คองโกและยูกันดาได้รับการยืนยันผู้ติดเชื้อล่าสุดแล้ว417รายในจำนวนนี้เสียชีวิต84รายปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศเพื่อการนำเรือจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับเดินทะเลเรือในราชนาวีได้เดินทำการประมงโดยอ่าวไทยทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-18 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันและแก้วมะละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-22 นอตทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนปลายแหลมยวนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1 ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวให้ติดตามครับ

0: มัน Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: ยังคงอยู่กับเรื่องราวของ Hyrox นะคะนักวิ่งบางคนอาจจะคิดว่าโอ๊ยวิ่งแค่8โลเองสบายๆแต่ความจริงนะคะ Hyrox มันจะเหนื่อยกว่าวิ่งตรงที่ว่าหัวใจเนี่ยแทบไม่ได้พักเลยอย่างวิ่งเสร็จนะคะลองเข้าไปโยนวอลบอลดูโอ้โหขาจะพังเนี่ยละค่ะหรือว่าอย่างเบอร์ปี้ปกติก็เหนื่อยแล้วแต่นี่ต้องทำถึง80เมตรทำเสร็จก็ต้องไปวิ่งต่ออีกนะคะนี่ไม่ใช่แค่คาร์ดิโอธรรมดาค่ะแต่มันคือการคุมร่างกายตอนเหนื่อยเขาถึงเรียกว่าไฮบริดแอทเทลีทนั่นเองค่ะคือต้องวิ่งได้เวทได้อึดได้อีกต่างหากนะคะแต่ข้อดีก็คือ Hyrox ไม่ได้มีกำหนดเวลาคัตออฟค่ะคุณอาจจะเร็วภายใน1ชั่วโมงหรือว่าอาจจะช้าไปจน4ชั่วโมงก็ได้อันนี้แล้วแต่เพซของคุณเลยนะคะไม่มีใครมาคอยกดดันค่ะขึ้นอยู่กับใจของคุณเองล้วนๆเลยค่ะ
0: มัน Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
2: ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: แม่ของลูกน้อยคุณรู้สึกยังไงนั่นคือความรู้สึกประทับใจความรู้สึกมั่นใจใช่ไหมที่ดร.จุนคลินิกเราใส่ใจตั้งแต่ก้าวแรกเพราะคุณจะได้พบแพทย์วิชาชีพตั้งแต่วันแรกอุ่นใจว่าปัญหาสิวผิวหน้าจะได้รับการรักษาจากแพทย์โดยดูแลสิวด้วยโปรแกรมอวิเคลียร์ที่ไม่ต้องกินยาและทายา
1: ไม่เชื่อหมอแล้วจะเชื่อใครติดต่อมาหาหมอจุนนะครับอุ่นใจได้ตั้งแต่ก้าวแรกพบแพทย์ตัวจริงที่ดร.จุนคลินิก Facebook ดร.จุน

One Forward Extra. We play all the hits.

0: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เซสเตื้อ
1: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซึ้งชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

0: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
1: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์
2: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com Enjoy the music Mun Forward Extra

0: music.
1: อุ้ยคำเปิ้ลมีน้ำพริกหนุ่มล้ำขนาดแต่คนจำบ่ได้
2: อ๋อยัง

ดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: ละนานาวีคอนเน็กต์ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra.

ก็สนอเรดิโอนะครับงานจากเอลิจาวูดนะครับสวัสดีทักทายกันวันอาทิตย์ด้วยในช่วงของล้านนานาวีคอนเน็กต์นะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่7มิถุนายนอยู่ด้วยกันกับเจภัสวัตนะครับเป็นข่าวสำหรับชาวเชียงใหม่นะฮะในส่วนของการจัดพิธีปล่อยพันปลา 200,000 ตัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับโดยเป็นการร่วมกันปล่อยพันปลาตะเพียนขาวจำนวน 200,000 ตัวลงสู่อ่างเก็บน้ำโป่งเป้าซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่อันจะช่วยให้เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับเพิ่มความสมดุลของระบบนิเวศแล้วก็เป็นแหล่งอาหารสำคัญของชุมชนในระยะยาวด้วยนับเป็นกิจกรรมในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับเอาละฮะฟังเพลงกันต่อครับผมงานนี้โอลิเวียโรดริโกและนี่คือแวมไพร์ที่คุณขอมาครับHate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

0: วันนี้หมดเวลาของเจพัสวัตแล้วนะครับกับวันหยุดของคุณวันอาทิตย์นะฮะยังไงมีความสุขกันต่อกับเพลงดีๆที่มัน Forward Extra FM 88กันต่อไปด้วยชั่วโมงหน้าเราฟังนะครับ Woman Like Me งานจาก Little Mix นะครับผมเจจะกลับมาใหม่วันพรุ่งนี้เนาะตอนเที่ยงแบบนี้แหละเที่ยงครึ่งมี Better Sweet ด้วยชั่วโมงหน้ากับ Medicine Beer ครับแล้วก็ Summer กับ Homebreaker นะฮะคลิกฟังออนไลน์ได้อีกหนึ่งช่องทางแบบใสแจ๋วเลยทาง live.man/extra.com นะครับ
1: ล้านานาวีคอนเน็กต์ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits Man Forward Extra
0: ไอ้น้องจะซื้อปูนเหล็กอิฐสีซื้อที่ไหน
3: ต้องมาที่

ความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร0655207294หรือที่ Facebook KC Clinic

0: @ แม่ปิ่ง
1: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: LINE แม่ปิง
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: ต่อไปนี้เป็นเวลา 13:00 น.
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 13:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ดัน13มาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือฉุกเฉินเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งตั้งเป้าดูดซับผลผลิตไม่น้อยกว่า400ตันต่อเดือนอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
3: Green Bio มีให้เลือกถึง 5-4-5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โพสต์ข้อความผ่าน Facebook สุภจีสุธรรมพันธ์ถึงกรณีมาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์โดยระบุว่ารัฐบาลพร้อมกรมประมงและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอช.ได้เร่งหาแนวทางการให้ความช่วยเหลือแล้วสำหรับการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบกระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดทั้งในและต่างประเทศเร่งหาตลาดรองรับผลผลิตกุ้งไทยโดยข้อมูลปี69พบว่าการส่งออกกุ้งไทยไปมาเลเซียมีประมาณเฉลี่ย 300-400 ตันต่อเดือนคิดเป็นมูลค่าประมาณ44ล้านบาทต่อเดือนกระทรวงจึงได้ดำเนินมาตรการเร่งด่วน13มาตรการทั้งการหาตลาดส่งออกทดแทนการจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจการเปิดจุดรับซื้อกุ้งในแหล่งผลิตการเชื่อมโยงผู้ส่งออกและโรงงานแปรรูปเข้ารับซื้อผลผลิตโดยตรงรวมถึงการรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคกุ้งภายในประเทศโดยตั้งเป้าดูดซับผลผลิตไม่น้อยกว่า400ตันต่อเดือนเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นในระยะสั้นนางสุภชีระบุว่าการดำเนินการของกระทรวงพาณิชย์ไม่ได้เป็นเพียงการสนับสนุนการบริโภคกุ้งภายในประเทศเท่านั้นแต่จะดำเนินมาตรการหลายรูปแบบในทุกช่องทางที่สามารถทำได้โดยเฉพาะการหาตลาดทดแทนการขยายโอกาสทางการค้ามาต่อกันที่ข่าวต่างประเทศครับผู้นำรัสเซียแสดงจุดยืนเดินหน้าสงครามต่อพร้อมปัดเจรจากับผู้นำยูเครนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกล่าวในที่ประชุมเศรษฐกิจระดับเรือธงของรัสเซียที่จัดขึ้นที่นครเซนต์ปีเตอร์เบิร์กว่าเวลานี้เขายังไม่มีแผนจบสงครามยูเครนที่เริ่มมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี65อีกทั้งยังยืนยันไม่พบเจรจาตรงกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนตามที่เซเลนสกี้เรียกร้องนอกจากนี้ประธานาธิบดีปูตินยังได้กล่าวถึงกรณีที่ยูเครนส่งโดรนโจมตีลึกเข้ามาถึงนครเซนต์ปีเตอร์เบิร์กซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของรัสเซียด้วยว่าการโจมตีอาจทำให้ยูเครนบรรลุเป้าหมายบางส่วนแต่ก็ไม่อาจสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจในภาพรวมได้และเขายืนยันว่ารัสเซียยังคงเป็นจุดหมายที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนทั้งนี้จากถ้อยแถลงดังกล่าวมีความเห็นตอบโต้จากเซเลนสกี้ว่าท่าทีของปูตินได้แสดงให้ทั่วโลกเห็นแล้วว่ารัสเซียไม่ต้องการที่จะยุติสงครามอย่างแท้จริงและมาปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
5: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างส่งข้อความ SMS แจ้งให้ชำระค่าผ่านทางโดยอ้างว่าเป็นการฝ่าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษพร้อมแนบลิงก์ให้ดำเนินการชำระเงินการทางพิเศษแห่งประเทศไทยขอชี้แจงว่าไม่มีนโยบายส่ง SMS เพื่อเรียกเก็บค่าผ่านทางหรือค่าปรับใดๆหากผู้ใช้บริการทางพิเศษมีการฝ่าด่านก็จะจัดส่งหนังสือให้ชำระค่าผ่านทางเป็นลายลักษณ์อักษรดังนั้นหากประชาชนได้รับข้อความลักษณะดังกล่าวขออย่าหลงเชื่อไม่กดลิงก์และไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลทางการเงินแก่มิจฉาชีพและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: คุณผู้ฟังครับมีที่ออมเงินที่รัฐบาลค้ำประกันผลตอบแทนสูงกว่าธนาคารเกือบ3เท่าแต่เรื่องนี้ไม่มีใครเคยบอกคุณครับนั่นก็คือพันธบัตรรัฐบาลคือตราสารที่กระทรวงการคลังเนี่ยออกมาให้ประชาชนซื้อแล้วก็ได้ดอกเบี้ยตอบแทนรัฐบาลจะค้ำประกันเงินต้นเต็มจำนวนก็ถือว่าปลอดภัยที่สุดในตลาดครับปัจจุบันผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยเนี่ยอยู่ประมาณ 2-2.4% ต่อปีตามข้อมูลสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยเทียบกับดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไปที่ 0.5-1% ซึ่งก็ต่างกันเกือบ3เท่าครับแล้วทีนี้เราจะซื้อได้ที่ไหนก็ซื้อผ่านธนาคารตัวแทนครับเช่นธนาคารกรุงไทยออมสินธกส.หรือผ่านแอปพลิเคชันซึ่งก็เริ่มต้นที่ 1,000 บาทไม่มีค่าธรรมเนียมในการซื้อแต่ข้อควรรู้นะครับพันธบัตรมีระยะถือครองที่กำหนดถ้าต้องขายก่อนครบกำหนดในตลาดรองอาจจะมีราคาที่ขึ้นหรือว่าลงตามสภาวะตลาดได้ส่วนรัฐบาลค้ำประกันเงินต้นเฉพาะกรณีถือจนครบกำหนดเท่านั้นก็ถือว่าปลอดภัยกว่าหุ้นผลตอบแทนดีกว่าออมทรัพย์แต่ก็ต้องพร้อมที่จะทิ้งเงินไว้สักระยะตามกำหนดเวลาของพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลด้วยนะครับ
0: Money Forward Extra Smart Money

0: รักษาทั่วไป LINE @mr.clinic
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: วังตาลโทร0910787777
1: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: วังตาลโทร0910787777
1: ยกอินเตอร์เทรดสาขาหางดงใกล้แยกเสมิงที่สุดของแหล่งช้อปปิ้งสำหรับผู้ประกอบการเบเกอรี่และคาเฟ่สายใต้กับวัตถุดิบและอุปกรณ์มากกว่า 10,000 รายการพร้อมบริการสั่งสินค้าฮับที่หน้าร้านพิเศษสุดกับพื้นที่เวิร์คช็อปเบเกอรี่และร้านกาแฟสุดชิคยกอินเตอร์เทรดหางดงที่เดียวจบตอบกุญแจธุรกิจเบเกอรี่และเครื่องดื่มเปิดทุกวัน 8:00 น.ถึง 2:00 น.โทร0532482485แล้วมาป้ากันนะเจ้า
2: อุ๊ยคำ

0: จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 14:00 น. 0 วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ราชการจังหวัดทั่วประเทศเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: อะไรดีบุ๋ม

0: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมาโอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
5: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
4: อ่านคำเตือนในฉลากใช้ยาน
6: ายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้รับการประสานจากกระทรวงสาธารณสุขให้เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาหลังองค์การอนามัยโลกหรือ WHO รายงานการระบาดของเชื้ออีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาซึ่งเป็นโรครุนแรงและมีอัตราเสียชีวิตสูงกระทรวงมหาดไทยจึงสั่งการไปยังผู้ราชการจังหวัดทั่วประเทศในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดดำเนินมาตรการเฝ้าระวังคัดกรองและติดตามผู้ที่เดินทางมาจากหรือผ่านประเทศเสี่ยงหากพบผู้ป่วยหรือผู้ต้องสงสัยให้ดำเนินการแยกกักตัวหรือคุมไว้สังเกตอาการอย่างน้อย21วันตามกฎหมายโรคติดต่อพร้อมกันนี้ให้บูรณาการทำงานร่วมกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหน่วยงานฝ่ายปกครองและหน่วยงานความมั่นคงเพื่อติดตามและเฝ้าระวังผู้ที่มีประวัติเสี่ยงอย่างต่อเนื่องรวมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับอาการของโรคและแนวทางป้องกันตนเองทั้งนี้หากพบบุคคลที่มีอาการไข้อ่อนเพลียปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะอาเจียนท้องเสียหรือมีเลือดออกผิดปกติหลังเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงขอให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทันทีขณะที่ทีมกู้ภัยนานาชาติยุติภารกิจค้นหา2ผู้ติดถ้ำในสปป.ลาวแล้วหลังน้ำท่วมโครงสร้างถ้ำไม่มั่นคงหวั่นเสี่ยงพังถล่มอันตรายทีมกู้ภัยในสปป.ลาวประกาศยุติการค้นหาชาวลาว2คนที่ยังคงติดอยู่ในถ้ำในแขวงไซสมบูรณ์ทางตอนกลางของประเทศหลังปฏิบัติภารกิจค้นหาและช่วยเหลือยาวนานกว่า2สัปดาห์เนื่องจากสภาพภายในถ้ำเริ่มไม่มั่นคงและมีความเสี่ยงสูงต่อการพังถล่มโดยเจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือออกมาได้แล้ว5คนแต่ยังคงเหลืออีก2คนที่ไม่พบตัวปฏิบัติการครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในภารกิจกู้ภัยในถ้ำที่มีความยากและอันตรายสูงที่สุดโดยเจ้าหน้าที่ต้องเผชิญทั้งน้ำท่วมช่องทางแคบอากาศภายในถ้ำที่ย่ำแย่และโครงสร้างถ้ำที่ไม่แน่นอนขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการดำน้ำในถ้ำจากหลายประเทศรวมถึงผู้ที่เคยมีประสบการณ์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุในถ้ำหลวงที่ประเทศไทยได้ทยอยถอนตัวออกจากพื้นที่ในช่วงที่ผ่านมาหลังประเมินสถานการณ์แล้วว่ามีความเสี่ยงสูงเกินไปปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่รายงานระดับน้ำขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในวันพรุ่งนี้เพื่อการนำเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือครับโดยท่าเรือกรุงเทพน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:05 นที่ระดับ2เมตร80เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 16:50 นที่ระดับ76เซนติเมตรจังหวัดสมุทรปราการพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าและบริเวณสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 23:30 นที่ระดับ2เมตร78เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:52 นที่ระดับ67เซนติเมตรจังหวัดชลบุรีบริเวณอ่าวสัตหีบพัทยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 23:15 นที่ระดับ2เมตร72เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:27 นที่ระดับ1เมตร9เซนติเมตรและจังหวัดภูเก็ตบริเวณทะเลฝั่งอันดามันน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 15:21 นที่ระดับ2เมตร78เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 21:56 นที่ระดับ1เมตร49เซนติเมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวติดตามครับ

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนนอนกรนเสียงดังอันตรายหรือไม่แล้วต้องแก้ไขอย่างไรการนอนกรนไม่ใช่แค่เรื่องของเสียงรบกวนแต่เป็นสัญญาณเตือนเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะหากกรนดังสะดุ้งตื่นหายใจสะดุดหรือรู้สึกง่วงมากในตอนกลางวันและต้องใช้วิธีอาศัยการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนอย่างชากาแฟหรือต้องกินขนมหวานเพื่อให้คลายง่วงตลอดนั้นแสดงให้เห็นว่าอาจสัมพันธ์กับภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับหรือ obstructive sleep apnea ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจความดันโลหิตสูงโรคอ้วนและสมองเสื่อมในอนาคตได้แนวทางการแก้ไขในเบื้องต้นได้แก่การควบคุมน้ำหนักและการพยายามลดน้ำหนักหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์คาเฟอีนก่อนนอนปรับท่าเป็นนอนตะแคงและดูแลสุขภาพทางเดินหายใจหากอาการยังคงอยู่ควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดจำไว้ว่าการนอนที่มีคุณภาพคือรากฐานของสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน
2: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
3: live.manforwardextra.com
2: เสียงชัดไม่มีซ่า

0: วังตาลโทร0910787777
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
2: ้แต่ให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: เลือกแบบบ้านนะร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คลิก qdhouseproperty.com
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา15:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา15:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน16จังหวัดชายฝั่งทะเลเฝ้าระวังคลื่นลมแรงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยไปปะ

0: ตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: ทุกคนครับวันนี้นนท์และ Ocean Life ไทยสมุทรมีเรื่องอยากจะบอกครับ

0: ไม่ว่าคุณจะอยากทำอะไรเราอยากเห็นคุณได้ทำสิ่งนั้นไปนานๆต้องเริ่มจากรักตัวเองรักสุขภาพให้มากๆและปิดความเสี่ยงด้วยประกันสุขภาพและโรคร้ายแรงจาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตรักคือพลังของชีวิต
1: ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงโดยจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรได้แก่จังหวัดระนองที่อำเภอกระเปอร์อำเภอสุขสำราญและอำเภอเมืองระนองส่วนพื้นที่ที่มีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรประกอบด้วยจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีตราดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลขณะที่พื้นที่ที่มีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรประกอบด้วยจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและนราธิวาสทางนี้ขอให้เฝ้าระวังอันตรายจากคลื่นแรงนักท่องเที่ยวควรงดเล่นน้ำทะเลชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเราเฝ้าระวังติดตามข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากประสบสาธารณภัยพบเหตุด่วนเหตุร้ายภัยทางทะเลสามารถขอรับความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1784สายด่วนสอนชน1465และสายด่วนกองทัพเรือ1696ได้ตลอด24ชั่วโมงขณะที่องค์การอนามัยโลกจัดส่งเวชภัณฑ์ให้แก่แซมเบียเพื่อเสริมความพร้อมการรับมือกับเชื้อไวรัสอีโบลาองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ส่งมอบเวชภัณฑ์ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลวัสดุจัดเก็บและขนส่งตัวอย่างเชื้อรวมทั้งสารเคมีสำหรับห้องปฏิบัติการให้แก่ประเทศแซมเบียเพื่อเสริมสร้างความพร้อมและการรับมือการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกและยูกันดาด้านนายแพทย์เคลแมนปีเตอร์ลาซูบาผู้แทน WHO ประจำเซมเบียระบุว่าการส่งมอบเวชภัณฑ์ในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของเซมเบียในการวินิจฉัยผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างมีนัยสำคัญทั้งนี้ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในดีอาร์คองโกและยูกันดาที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย471รายในจำนวนนี้เสียชีวิต84รายขณะที่ WHO ประกาศให้การระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาในรอบนี้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศท่ามกลางความกังวลว่าผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วปิดท้ายกันที่ SOS อันเลยครับ
2: ตำรวจไซเบอร์แจ้งเตือนประชาชนว่าบนโลกออนไลน์ปัจจุบันมีคอนเทนต์จำนวนมากที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อหวังกระแสทั้งเรื่องจริงและเรื่องที่แต่งขึ้นด้วย AI โดยมิจฉาชีพมักสร้างภาพหรือเรื่องราวให้ดูน่าสงสารหรือซาบซึ้งเพื่อให้ผู้ใช้โซเชียลหลงเชื่อกดแชร์หรือแม้แต่โอนเงินสนับสนุนทำให้หลายคนตกเป็นเหยื่อโดยไม่รู้ตัวจึงขอแนะนำวิธีสังเกตภาพปลอมจาก AI ได้แก่ระวังภาพที่ดูสมจริงผิดปกติโดยมิจฉาชีพมักใช้เพื่อเรียกยอดไลค์และนำไปสู่การขอบริจาคสังเกตรายละเอียดความผิดปกติเช่นแสงเงานิ้วมือขนสัตว์ตัวอักษรหรือองค์ประกอบที่ดูไม่เป็นธรรมชาติตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อโดยใช้เครื่องมือ AI Detector หรือค้นหาแหล่งที่มาเพื่อความน่าเชื่อถือและสำคัญที่สุดคือไม่โอนเงินหรือกดลิงก์แปลกปลอมหากยังไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องจริงหรือภาพที่สร้างจาก AI ประชาชนสามารถติดตามคำเตือนและตรวจสอบข่าวปลอมได้จากช่องทางของตำรวจไซเบอร์เพื่อความปลอดภัยในโลกดิจิทัลทั้งนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: ฟังเรื่องราวของ Hyrox มา2ตอนแล้วนะคะไม่ต้องรอให้ฟิตเป๊ะถ้าอยากจะเริ่มนะคะเพราะ Hyrox ไม่ได้ใช้แค่แรงค่ะใช้ทั้งคาร์ดิโอสเตรทแล้วก็เมนทอลด้วยแรกเริ่มเลยนะคะขอให้คุณมีพื้นฐานคาร์ดิโออยู่บ้างไม่จำเป็นต้องวิ่งเร็วแต่ว่าวิ่งต่อเนื่องให้ได้ประมาณ 20-30 นาทีเพราะในการแข่งหัวใจคุณจะไม่ได้พักเลยค่ะแล้วก็ต้องมีแรงขาแล้วก็คอร์บอดี้ด้วยฝึกง่ายๆเริ่มจากสควอทล้างหรือว่าแพลงก่อนก็ได้นะคะแต่ที่ขาดไม่ได้ในแต่ละสัปดาห์ก็คือชั้นของการ recovery ค่ะเพราะมือใหม่ถ้าซ้อมหนักเกินไปเนี่ยอาจจะล้าบาดเจ็บหรือว่าเบิร์นเอาก็ได้นะคะต้องมีวันหนักวันเบาสลับกันด้วยเพราะสุดท้ายแล้วให้จำไว้นะคะ Hyrox ไม่ได้ชนะด้วยความบ้าพลังแต่เพียงอย่างเดียวแต่ชนะด้วยการจัดการพลังงานให้ดีที่สุดและที่สำคัญอย่าแพ้เสียงในหัวของตัวเองสู้ๆนะคะทุกคน
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

0: ิร์ชบราเธอร์คลินิกเชียงใหม
1: ่ศาลาล่างด้วยซ้ายเข้าเขตทอดมาแล้วครับรถขวารถซ้ายที่ซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
2: เฮ้ย
3: ไม่รู้
4: เฮ้ยเฮให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเน็ตบ้าน AIS 3BB Fiber 3เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199 บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่

เกโคเซเว่น SHSPSEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอเวอร์ด้าแอนด์เจโครีชเชียงใหม่โทร053 2

0: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
1: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส

0: ปากผมสวยครบจบที่อนาสตาเซีย
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากส

0: วังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา16:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับปภ.สั่งการเข้มรับมือฝนตกหนักหลายพื้นที่ส่งเครื่องจักรกลช่วยระบายน้ำลำปางสุโขทัยพร้อมเฝ้าระวังจุดเสี่ยงน้ำท่วมเต็มกำลังขณะที่อิหร่านประนามสหรัฐละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหลังโจมตีสถานีเรดาร์ทางตอนใต้ของประเทศก่อนเปิดฉากตอบโต้กลับถล่มฐานทัพสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
8: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
9: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
10: Greater Carbon 2สีเทา
9: อ่านคำเตือนในฉลากของใช้ยาน
4: ายธีรพัฒน์คัจฉมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าขณะนี้หลายพื้นที่มีฝนตกต่อเนื่องจึงได้สั่งการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยทันท่วงทีหากเกิดเหตุการณ์รุนแรงหรือมีการร้องขอจากพื้นที่ล่าสุดได้ส่งศูนย์ปภ.เขต10ลำปางสนับสนุนเครื่องสูบน้ำระบบไฮโดริกขนาดใหญ่พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าติดตั้งบริเวณบ้านควงอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เสี่ยงและป้องกันน้ำเข้าชุมชนขณะเดียวกันจังหวัดสุโขทัยได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยงในอำเภอสวรรคโลกและตรวจสอบความพร้อมโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำตลอดแนวลำน้ำยมเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฝนตกหนักทั้งนี้หากประชาชนพบหรือประสบสาธารณภัยแจ้งได้ที่สายด่วนนิรภัยปภ.1784ตลอด24ชั่วโมงขณะที่อิหร่านประนามสหรัฐละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหลังโจมตีสถานีเรดาร์ทางตอนใต้ของประเทศก่อนเปิดฉากตอบโต้กลับถล่มฐานทัพสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีสถานีเรดาร์ตรวจการหลายแห่งบนเกาะเกสและเมืองโกรุกทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าการโจมตีในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าสหรัฐเป็นฝ่ายที่กระทำการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่8เมษายนที่ผ่านมาอย่างโจ่งแจ้งและรัฐบาลอิหร่านจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อปกป้องอธิปไตยความมั่นคงและผลประโยชน์ของประเทศทั้งนี้ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านทวีความรุนแรงขึ้นหลังจากกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามเปิดฉากโจมตีฐานทัพสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีเป้าหมายในดินแดนของอิหร่านปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่รายงานดูที่ตกเย็นวันนี้และขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้เพื่อการเดินทางท่องเที่ยวชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นและรับขอบฟ้าตามพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยครับโดยจุดชมวิวแสงแรกของเมืองไทยที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:27 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:26 น.ดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ดวงอาทิตย์ตกเวลา 19:00 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:46 น.อ่าวสัตหีบจังหวัดชลบุรีดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:50 น.เกาะหนูเกาะแมวจังหวัดสงขลาดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:32 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:01 น. จุดชมวิวแสงสุดท้ายของเมืองไทยที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 นขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:09 นและที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 ขึ้นเช้าวันพรุ่งนี้เวลา 5:50 และทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่ตามครับ

0: Forward Extra Smart Money
1: เงิน 10,000 บาทถ้าเริ่มต้นอายุ25กับ35เนี่ยจะต่างกันแค่ไหนตัวเลขนี้อาจจะทำให้คุณอยากจะเริ่มออมวันนี้เลยก็ได้นะครับก่อนจะไปหาคำตอบกันมารู้จักดอกเบี้ยทบต้นกันก่อนนะครับดอกเบี้ยทบต้นคือดอกเบี้ยที่ทบเข้าเงินต้นทุกๆปีลองดูทีละปีนะครับถ้าลงทุน 10,000 บาทที่ผลตอบแทน 5% ต่อปีปีที่1 10,000 บาทเงินต้นบวกกับดอกเบี้ย500บาทจะเป็นเท่ากับ 1,500 บาทส่วนปีที่2จะไม่ใช่ 10,000 นะครับจะเป็น 1,500 บาทบวกกับดอกเบี้ย525บาทและคราวนี้ก็จะกลายเป็น 11,000 กับอีก25บาทนั่นคือการทบต้นยิ่งนานยิ่งมากขึ้นครับทีนี้ลองดูผลระยะยาวกันนะครับถ้าเริ่มต้นออมเงินตั้งแต่อายุ25จนถึงอายุ65ปีเราจะมีเงินทั้งต้นทั้งดอกเนี่ยเกือบ 7,400 บาทเลยทีเดียวแต่ถ้าเริ่มช้าไป10ปีมาเริ่มออมทรัพย์ตอนอายุ35จนถึง65เงินก็จะมีอยู่เพียง 43,200 บาทเท่านั้นครับสรุปก็คือเวลาคือสิ่งที่ดอกเบี้ยทบต้นต้องการมากที่สุดครับถ้าวันนี้ยังไม่เริ่มคุณก็ยังสูญเสียโอกาสไปเรื่อยๆครับ
0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าสมาร์ทมันนี
2: ่ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
0: live.manforwardextra.com
2: เสียงชัดไม่มีซ่า
3: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
4: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
3: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
4: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ
5: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทาง LINE @winclinic
0: Month Forward Extra We play all the hits
6: Kicking back on your couch, making eyes from across the room.

0: มันฟูดเอ็กซ์ตร้า88
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: antakin.com
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์
3: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
4: Yay!
3: โทรเลย052 004 699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: กุล Development Group
1: ผิวหย่อนคล้อย
2: มาหาหมอซีน
1: แก้มห้อยหน้าบาน
2: มาหาหมอซีนสิ
1: ใต้ตาลึกดูหมองคล้ำ
2: ให้หมอซีนดูแลนะคะ
1: หมอซีนพร้อมดูแลคุณด้วยโปรแกรมเติมเต็มยกกระชับใบหน้าด้วยการร้อยไหม
2: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
1: ติดถนนใหญ่ที่จอดรถเยอะมากหมอซีนไปคลินิกวิชาการหมอสกาเดช
3: อุ๊ยคำเปิ้ลมีน้ำพริกหนุ่มลำขนาดแต่คนจำบ่ได
2: ้

0: เดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 17:00 น. 0 น. 0 วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 17:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน11จังหวัดภาคเหนือกลางและตะวันออกเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง10มิถุนายนนี้อีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลาก
6: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
4: ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนพื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในระยะสั้นตั้งแต่วันที่8ถึง10มิถุนายน2569เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมประเทศไทยอาจทำให้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ประกอบด้วยภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านและตากส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีจันทบุรีและตราดขอให้เฝ้าระวังติดตามข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและหากประสบสาธารณภัยสามารถขอรับความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงมาต่อกันที่ศูนย์การฝึกสอรฟอปิดฉากการฝึกภาคสนามประจำปี2568หลักสูตรพลต่อสู้อากาศยานผลัดที่4เสริมความแข็งแกร่งและทักษะทางทหารให้พร้อมปฏิบัติภารกิจในทุกสถานการณ์นาวาเอกกิตติวงรักผู้บังคับการศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกภาคสนามและมอบอาร์มตราสัญลักษณ์หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งให้แก่นักเรียนหลักสูตรพลทหารสอรฟผลัดที่4รุ่นปี2568เพื่อแสดงถึงความภาคภูมิใจและความสำเร็จหลังผ่านการฝึกภาคสนามตามหลักสูตรอย่างครบถ้วนสำหรับการฝึกภาคสนามในครั้งนี้มุ่งพัฒนาขีดความสามารถความอดทนและความพร้อมรบของกำลังพลโดยมีหัวข้อการฝึกที่สำคัญประกอบด้วยการลาดตระเวนรบในเวลากลางคืนการปฏิบัติฉับพลันในเวลากลางคืนการฝึกดำรงชีพในป่าและการเอาตัวรอดจากสัตว์มีพิษและการฝึกป้องกันฐานที่ตั้งจากการก่อวินาศกรรมและมาปิดท้ายข่าวกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยอย่างต่อเนื่องลักษณะเช่นนี้ส่งผลในพื้นที่ทัพเรือภาคที่3ภาคใต้ฝั่งอันดามันทัพเรือภาคที่1อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนพื้นที่ทัพเรือภาคที่2ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนรขอภาคเหนือและนรขอภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองกระจายกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันทะเลมีคลื่นปานกลางอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกทะเลมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลางจึงขอให้พิจารณาเดินเรือด้วยความระมัดระวังดูในส่วนของอ่าวไทยฝั่งตะวันออกครับจะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 4-7 ฟุตสัตหีบระยองพัทยาและบริเวณใกล้เคียงจะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 3-5 ฟุต อ่าวไทยฝั่งตะวันตกตั้งแต่ชุมพรขึ้นมามีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 3-4 ฟุตห่างฝั่ง5ฟุตส่วนภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันครับจะมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งกับมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 5-7 ฟุตทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังตอนอาหารเช้าแสนอร่อยที่ครอบครัวต้องระวังเพราะส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวได้อาหารเช้าเป็นมื้อสำคัญแต่หลายคนอาจจะเผลอเลือกอาหารอร่อยแต่กลับส่งผลเสียต่อร่างกายระยะยาวค่ะเนื่องจากเป็นอาหารที่มีน้ำตาลสูงเช่นขนมปังราดนมข้นหวานซีเรียลปรุงแต่งน้ำผลไม้กล่องหรือเครื่องดื่มรสหวานซึ่งอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงเร็วกลายเป็นหลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้วช่วงสายจะเกิดอาการง่วงได้ง่ายหิวบ่อยและเพิ่มความเสี่ยงโรคอ้วนเบาหวานและไขมันพอกตับในระยะยาวได้สำหรับอาหารเช้าที่ดีควรจะมีโปรตีนคุณภาพไขมันดีและใยอาหารเหมาะสมเช่นไข่นมรสจืดโยเกิร์ตรสธรรมชาติถั่วธัญพืชไม่ขัดสีหรือผักผลไม้สดทั้งลูกมากกว่าน้ำผลไม้ซึ่งการเลือกอาหารเช้าอย่างรู้เท่าทันคือการตั้งต้นวันใหม่ให้สมองสดใสร่างกายมีพลังและระบบเผาผลาญทำงานอย่างสมดุลอีกด้วยค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

0: วังตาลโทร0910787777
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากส

0: music.
1: One Forward Extra.

รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากกว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20คาราโอเกะย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กเชียงใหม่20

0: ความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติด้วยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร0655207294หรือที่ Facebook KC Clinic
1: อุ๊ยคำเปิ้นมีน้ำพริกหนุ่มล้ำขนาดแต่คนจำบ่ได้
2: อ๋อยัง

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา18 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที

0: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
1: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา18นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าแผนบริหารจัดการผลไม้ปี2569พร้อมผลักดันผลไม้ซุปเปอร์จิ๋วผลเล็กแต่คุณภาพดีเป็นทางเลือกใหม่ของผู้บริโภคยกระดับมูลค่าผลผลิตและสร้างรายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
5: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
6: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
7: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
8: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
9: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
8: อ
9: ่
8: านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
1: ายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่าปี2569ผลไม้หลายชนิดมีปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปีก่อนบางชนิดเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ30กรมการค้าภายในจึงเร่งดำเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อรองรับผลผลิตที่ทยอยออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่มะพร้าวน้ำหอมมะม่วงไปจนถึงผลไม้ฤดูกาลสำคัญได้แก่ทุเรียนมังคุดและเงาะโดยหนึ่งในมาตรการที่ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีคือการส่งเสริมการจำหน่ายผลไม้ขนาดเล็กหรือผลไม้ซุปเปอร์จิ๋วเช่นทุเรียนลูกเล็กและมังคุดลูกเล็กซึ่งในอดีตมักถูกมองว่าเป็นผลไม้ที่มีมูลค่าต่ำและประสบปัญหาราคาตกต่ำแต่ปัจจุบันได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ราคาปรับตัวดีขึ้นและช่วยสร้างรายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกรนอกจากนี้กรมการค้าภายในจะร่วมกับตลาดไทยและตลาดกลางทั่วประเทศขยายช่องทางการจำหน่ายผลไม้กลุ่มดังกล่าวอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ดีนายวิทยากรกล่าวว่าปีนี้กรมการค้าภายในมีเป้าหมายบริหารจัดการผลไม้ภายในประเทศกว่า1ล้านตันจากปริมาณผลผลิตรวมกว่า6ล้านตันโดยใช้กลไกตลาดกลางตลาดสดตลาดต้องชมห้างค้าปลีกค้าส่งและผู้ประกอบการรายใหญ่เป็นช่องทางสำคัญในการดูดซับผลผลิตขณะที่ตลาดไทยสามารถช่วยดูดซับผลผลิตได้มากกว่า 500,000 ตันนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและยังคงเดินหน้ารับซื้อและกระจายผลผลิตอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผลไม้ออกสู่ตลาดมากที่สุดทางนี้กรมการค้าภายในจะเดินหน้ารณรงค์และส่งเสริมการจำหน่ายผลไม้ภายในประเทศภายใต้แคมเปญ Thailand The Land of Tropical Food 2026ร่วมกับตลาดกลางตลาดสดตลาดต้องชมห้างค้าปลีกค้าส่งและผู้ประกอบการทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศและเพิ่มช่องทางการตลาดและรองรับผลผลิตผลไม้ที่ทยอยออกสู่ตลาดในช่วงหลายเดือนข้างหน้าปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
10: ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์รับแจ้งเหตุภัยออนไลน์เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพโดยสามารถดำเนินการอายัดบัญชีคนร้ายได้อย่างรวดเร็วพร้อมให้คำปรึกษาติดตามสถานะคดีและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มโอกาสในการติดตามเงินคืนโดยครอบคลุมกรณีถูกหลอกโอนเงินซื้อสินค้าออนไลน์แล้วไม่ได้รับของหรือถูกหลอกลวงผ่านช่องทางดิจิทัลต่างๆโดยประชาชนสามารถโทร1441ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: jangkat.
1: Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
2: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra

ัสดีตอนเย็นนะครับผู้ฟังครับอยู่เป็นเพื่อนกันเนาะดีเจโบนะครับ6โมงจนถึง2ทุ่มครึ่งนะครับที่มัน Forward Extra ในช่วงเวลาของคลื่นลูกใหม่ Connect มัน Forward Extra นั่นเองครับวันนี้มีเพลง Mirror นะฮะ Mirror จาก Justin Timberlake ก่อนหน้านั้นก็ Bad Angels นะฮะจาก Enemy แล้วก็ Lisa รวมถึง Lenka กับเพลง Everything's Okay ด้วยนะครับช่วงแรกเปิดไปด้วยเพลงโดนๆทั้งนั้นเลยใช่มั้ยแต่ว่าช่วงต่อไปต้องช่วยผมเลือกเพลงกันหน่อยแล้วล่ะพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงที่คุณอยากฟังแล้วส่งเข้ามาได้ที่ LINE @ มัน forward เลยนะครับ This is Mun Forward Extra

0: Hit music. Month with extra.
1: It's my baby. It's my.

0: ่ชาแนลนะฮะจากไทล่านั่นเองนะครับรีไวซ์กันนิดนึงก็แล้วกันนะฮะเสาร์ที่ผ่านมามีงานดีๆระดับโลกนะฮะเกิดขึ้นที่เชียงใหม่แล้วก็ทำเอาเศรษฐกิจของเชียงใหม่เนี่ยหมุนเวียนไปได้คล่องตัวเลยทีเดียวนะครับเขาบอกว่ามูลค่าประมาณ150ล้านบาทเลยนะในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวเข้าสู่เชียงใหม่เนี่ยประมาณ 2-3 พันคนเลยทีเดียวนะครับรวมถึงงานนี้เชียงใหม่ Spartan Week End 2026นะฮะเป็นงานระดับโลกนะครับที่มีการวิ่งวิบากนะฮะมีถึง25ด่านด้วยกันนะครับเรียกได้ว่าทั้งแบกหินฝ่าโคลนนะครับมุดลวดหนามนะฮะที่ห้วยติงเท่าใช่ไหมก็จบลงไปอย่างสวยงามแล้วแหละนะครับก็หวังว่าจะมีงานดีๆแบบนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆเนาะเศรษฐกิจหมุนเวียนได้150ล้านแบบนี้ถือว่าแฮปปี้ใช่ไหมชาวเชียงใหม่นะครับร้านค้าต่างๆก็ขายดิบขายดีกันด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเบรกกันแป๊บนึงก็แล้วกันนะครับหลังเบรกกลับมาฟังเพลงกันต่อมีเพลงไหนที่คุณอยากฟังเป็นพิเศษหรือเปล่าจับจองกันได้นะครับพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงส่งเข้ามาที่ LINE @manforward ได้เลยครับดีเจโบอยู่เป็นเพื่อนหัวฟังถึง 2:30 นนะจ๊ะ
1: Man Forward Extra Well Being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: ถ้าพูดถึงกีฬาที่ฮิตที่สุดในตอนนี้ฮิตแบบทั่วโลกนะคะหนีไม่พ้น HYROX ค่ะ HYROX ก็คือการแข่งขันที่เอาวิ่งมารวมกันกับ Functional Workout นะคะโดยจะต้องวิ่ง1กิโลแล้วก็เข้าไปทำสเตชันค่ะสเตชันมีทั้งหมด8ฐานด้วยกันสกีสเลดพุชสเลดพูลเบอร์ปี้โรลฟาร์มเมอร์แคร์รี่ลังช์นะคะแล้วก็วอลบอลค่ะพูดง่ายๆก็คือการทดสอบว่าคุณเนี่ยฟิตจริงไหมเพราะมันใช้ทั้งคาร์ดิโอแอนดูแรนซ์สเตรนท์แล้วก็เมนทอลนะคะจุดที่ทำให้ HYROX นี่มันดังมากๆก็คือใครก็เล่นได้อย่างเราเห็นเนี่ยนะคะครั้งที่ผ่านมาณเดชน์ มักปรินพี่แอนทองคิมเบอร์รี่ยาย่าโอ้โหดารามาเล่นกันเพียบเลยนะคะสายวิ่งก็ได้สายเวทก็ได้แต่บอกเลยว่านี่มันคือการวัดผลความแข็งแรงอย่างแท้จริงนะคะเพราะว่าการวิ่งกับการเวทเมื่อเอามารวมกันบอกเลยว่ามันไม่ง่ายเลยละค่ะ
1: Man Forward Extra Well Beingใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
3: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซาก

0: เพลงกล่าวจาก Atomic Kitten นะฮะ Love doesn't have to hurt นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะฮะเราจะมีฟังข่าวใช่ไหมทาง FM นะครับแต่ว่าคุณสามารถฟังออนไลน์เป็นเพลงยาวๆได้เลยนะครับที่ live.man/extra.com มีเพลงนี้ Super Hero นะฮะจาก The Script นะฮะ Bruno Mars ก็มากับ Rich It All นะฮะแล้วก็ยังมีอเล็กซ์วอร์เรนรอคุณอยู่เข้ามาฟังทางออนไลน์ครับ live.man/extra.com ส่วนทาง FM เดี๋ยวกลับมาเจอกันตอน 1:30 ละกันครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits Man Forward Extra

0: เดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: เปิดเบอร์ใหม่แบบเติมเงินกับซิมไมคุ้มยังไงอ่ะ
2: จ่ายน้อยแค่ร้อยเดียวก็เล่นเน็ตได้เพลงมาจะ call chat post up เต้นตัดหรือปัดไทยก็คุ้มแบบ
1: oh my gosh
2: เปิดเบอร์ใหม่แล้วเลือกแพ็กเน็ตไม่อั้นหรือเน็ตแรงก็คุ้มทุกโปร
3: oh my god
2: คลิกเลย mybynt.com
4: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
5: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์
6: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
7: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
8: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา19นาฬิกา0นาที0วินาที
9: We play all the hits. Mun Forward Extra 88

0: Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra

0: กลับมาอยู่กันต่อนะฮะกับเพื่อนลูกใหม่ Connect Man Forward Extra และผมดีเจโบนะครับ88เพลงนี้ Love Someone นะฮะจากเจสันมาราสเองหนุ่มสุดแสนจะโรแมนติกนั่นเองนะคะเมื่อเรารักใครสักคนหนึ่งใช่ป่ะนะฮะเราก็อยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับเขาอยากจะมอบเพลงดีๆให้กับแฟนคุณบ้างล่ะนะฮะสามารถส่งเข้ามาได้เลยนะครับพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงแล้วส่งเข้ามาที่ LINE @manforward นะฮะยังมีเวลาอยู่เป็นเพื่อนหัวฟังจนถึง 2:30 นที่นี่นะครับแล้วก็จะเปิดเพลงที่หัวฟังขอเข้ามาให้ได้ฟังกันด้วยจ้า
1: ทุ

0: ขอบคุณทุกๆรีเควสต์นะฮะที่ส่งเข้ามาทาง LINE @ manforward ของเราด้วยกันละกันนะครับผมเล่นเพลงนี้ปิดท้ายในชั่วโมงนี้กันละกันกับคลื่นลูกใหม่ Connect Manforward Extra นะครับมาสรุปรวบรวมเกี่ยวกับงานที่น่าสนใจนะครับของสัปดาห์หน้ากันนิดนึงละกันในเชียงใหม่จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีงาน Bring Back The Good Old Things นะฮะอันนี้เนี่ยเป็นการเปิดพื้นที่ของศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่นะครับก็จะมีตลาดนัดสินค้าวินเทจแล้วก็ของสะสมโบราณนะครับก็จัดงานแน่นอนเริ่มต้นวันจันทร์ที่8มิถุนายนนี้เป็นต้นไปนะครับก็สำหรับคนที่ชื่นชอบความคลาสสิกแล้วก็มนต์เสน่ห์ของเก่านะครับโดยความพิเศษก็คือการผสมผสานกลิ่นอายวัฒนธรรมป๊อปแล้วก็สินค้าแฟชั่นย้อนยุคเข้ากับความงดงามของสถาปัตยกรรมเรือนไม้ล้านนานะครับอันร่มรื่นของศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่นั่นเองครับจัดงานดีๆแบบนี้แล้วต้องไปร่วมงานกันเยอะๆนะจ๊ะให้กำลังใจเขากันหน่อยนะครับตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่นั่นเองครับส่วนชั่วโมงหน้าผมเตรียมเพลงให้คุณผู้ฟังไว้แล้วเรียบร้อยหลังข่าวกลับมามีเพลงนี้จาก Maroon 5นะครับแล้วก็ยังมีเพลง Depressed นะฮะของแอนมารีด้วยฟังมัน forward extra online นะครับได้ตลอด24ชั่วโมงคลิกเข้ามาได้เลยที่ live.manforwardextra.com นะครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน forward extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits.Month Forward Extra 88
3: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คน

0: เศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดขีดสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199 บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20คาราโอเกะย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่ Facebook เชียงใหม่20 20
1: อุ๊ยคำเปิ้นมีน้ำพริกหนุ่มลำขนาดแต่คนจำบ่ได
2: ้อ๋อยัง

0: ื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา20:00 น.
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้มาติดตามข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานดอกไม้และตะกร้าสิ่งของแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุสร้างสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดยะลาวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่10ตำรวจโทกันตวิทย์นาคเกิดที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบซุ่มยิงเจ้าหน้าที่กองร้อยหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่441บริเวณหลังฐานปฏิบัติการด่านตรวจร่วม3ฝ่ายหน้าตลาดทานโตอำเภอทานโตจังหวัดยะลาเมื่อวันที่5มิถุนายน2569และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลยะลาอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับ10ตำรวจโทกันตวิทย์ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569วันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังกรมการข้าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนทรงเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง7มิถุนายน2569ภายใต้แนวคิดรวมใจพักรักข้าวไทยเพื่อเทิดพระเกียรติและสืบสานพระราชปณิธานด้านข้าวและชาวนาไทยโดยมีการจัดนิทรรศการและกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการผลิตข้าวเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่และการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวนาโอกาสนี้ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการพระราชกรณียกิจด้านข้าวการแสดงศิลปะวัฒนธรรมเกี่ยวกับวิถีชาวนาตลอดจนการจัดแสดงผลงานและนวัตกรรมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาคการเกษตรนอกจากนี้ยังทรงทอดพระเนตรการสาธิตเทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะอาทิระบบควบคุมเครื่องจักรกลการเกษตรผ่าน GPS และการใช้โดรนเพื่อการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนให้แก่เกษตรกรทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของข้าวในฐานะพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศและเชิดชูเกียรติชาวนาไทยพร้อมส่งเสริมองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
3: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: พยากรณ์อากาศใน7วันข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล อีก1 ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

สียงจำกัด Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online mumforward.com คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra

กลับมาอยู่กันต่อนะฮะกับคลื่นลูกใหม่ Connect Man Forward Extra นะครับเพลงนี้ Vitos นะฮะจาก DJ Khalid นะฮะ featuring กับ Rihanna นะครับช่วงสุดท้ายแล้วความสุขมันผ่านไปเร็วมากเลยเนาะผมดีใจนะที่ได้มาจัดรายการทุกเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะครับแม้ว่าจะมีแค่2วันก็ตามแต่ว่ามันก็สนุกดีได้เปิดเพลงสากลบ้างนะครับเปลี่ยนบรรยากาศจากที่เคยเปิดเพลงไทยมาแบบหลาย10ปีทีเดียวนะครับก็สนุกดีฮะแล้วก็คุณผู้ฟังก็ให้ฟีดแบคที่ดีนะครับส่งข้อความเข้ามาขอเพลงกันเยอะเลยช่วงสุดท้ายโค้งสุดท้ายแล้วพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงส่งเข้ามานะครับก่อนที่ผมจะบายบายไปจากเก้าอี้ตัวนี้นะจ๊ะแล้วก็กว่าจะได้เจอกันก็นู่นเลยสัปดาห์หน้าเลยนะพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงส่งเข้ามาที่ LINE @ manforward

0: กะแล้วเชียร์ว่าวันนี้จะต้องได้เล่นเพลงนี้ปิดท้ายแน่ๆนะฮะ Swim จาก BTS นั่นเองนะครับปิดท้ายในช่วงเวลาของคลื่นลูกใหม่ Connect Man Forward Extra นะครับและหมดเวลาของ DJ Bo แล้วด้วยนะจ๊ะควรจะต้องบ๊ายบายไปจากเก้าอี้ตัวนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันใหม่ทุกเสาร์อาทิตย์นะครับ 18:00 น. ถึง 20:30 น.นะฮะฟังมัน Forward Extra ทางออนไลน์ต่อเนื่องได้24ชั่วโมงเลยฟังเสียงชัดสุดแบบ Ultra Clear Audio นะครับคลิกเข้ามาที่ live.manforwardextra.com นะครับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra

Fun Forward Extra 88.

0: Forward Extra Smart Money
1: คนส่วนใหญ่ครับเอาเงินทุกอย่างไว้ในบัญชีเดียวกันและนั่นคือจุดเริ่มต้นของปัญหาการเงินครับเงินสำรองฉุกเฉินคือเงินที่เตรียมไว้สำหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่นตกงานเจ็บป่วยกระทันหันหรือจะซ่อมรถฉุกเฉินหลักการง่ายๆครับแนะนำให้เตรียมเงิน 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนถ้าใช้เดือนละ 20,000 บาทก็ต้องมีเงินสำรองอย่างน้อยเนี่ย 60,000 ถึง 120,000 บาทที่สามารถถอนได้ทันทีเมื่อต้องการครับแล้วทำไมต้องแยกบัญชีเพราะถ้าเงินฉุกเฉินปนอยู่กับเงินลงทุนหรือเงินออมระยะยาวเวลาเกิดเหตุแล้วคุณดึงเงินออกมาเนี่ยก็จะทำลายแผนระยะยาวทั้งหมดครับเงินสำรองฉุกเฉินควรอยู่ในบัญชีออมทรัพย์ธรรมดาที่สามารถถอนได้ทันทีไม่ใช่กองทุนหรือว่าหุ้นที่ต้องรอขายนะครับสรุปก็คือเงินสำรองฉุกเฉินคือใช้เมื่อฉุกเฉินนะครับเราจะไม่เอาไปลงทุนเพราะอาจจะถอนออกมาไม่ทันเมื่อต้องการใช้และจะกระทบกับการลงทุนที่คุณลงทุนไว้อยู่ก็ได้ครับ
0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าสมาร์ทมันนี
2: ่ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
3: Man Forward Extra

0: วังตาลโทร0910787777
1: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052 004 699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: พิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา21:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา21:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับนายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการ 8-9 มิถุนายนนี้พร้อมร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมผลักดันความร่วมมือไทยเวียดนามสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
8: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
9: Greater Carbon 2 สีเทา
8: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
4: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีของไทยมีกำหนดเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายนนี้ณกรุงฮานอยพร้อมเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3สำหรับการเยือนในครั้งนี้นายกรัฐมนตรีจะพบหารือกับผู้นำเวียดนามในหลายระดับทั้งประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีและประธานสภาแห่งชาติรวมถึงพบภาคเอกชนไทยที่เข้าไปลงทุนในเวียดนามเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะนำคณะรัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูงจากหลายกระทรวงรวมถึงผู้บัญชาการเหล่าทัพและภาคเอกชนไทยกว่า10บริษัทเดินทางร่วมคณะเพื่อสนับสนุนความร่วมมือระหว่าง2ประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและภาคธุรกิจขณะที่การประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ Shaping Our Future Together Place Prosperity People Centered โดยมีผู้นำจากหลายประเทศเข้าร่วมเพื่อหารือทิศทางอนาคตของอาเซียนทั้งด้านสันติภาพความมั่นคงและความร่วมมือทางเศรษฐกิจและมาปิดท้ายข่าวกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับพยากรณ์อากาศในรายภาคภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ครับทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวช่วงสุดท้ายให้ติดตามครับ

0: าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพรกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เซสเตื้อ
2: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดค้ำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กชิงใหม่โทร0956789494
3: Month Forward Extra. We play all the hits.

0: เลือกแบบบ้านนะร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คลิก qdhouseproperty.com
1: นกบวงนกเป็นนกบวงนกนกบวงนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตเลสไล่นกอะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก
2: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตี

0: างวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
1: ถ้าบ้านในฝันของคุณคือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมาสร้างบ้านหลังใหม่กับแม่ปิงวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านกว่า3ทศวรรษวางแผนป้องกันทุกปัญหาล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมวันนี้ฉลองใหญ่ครบรอบ35ปีฟรีทั้งค่าออกแบบเขียนแบบและยื่นสินเชื่อพร้อมรับของแถมกว่า 200,000 บาทอาทิดิจิตอลดอร์ล็อกล้องวงจรปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและอีกมากมายติดตามได้ที่ Facebook แม่ปิงวิศวกรรมและ LINE @แม่ปิงวิศวกรรมเพราะเราคือมืออาชีพเรื่องงานก่อสร้าง

0: เชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 22:00 น. 0 วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับกรมการปกครองระดมกำลังทั่วประเทศเคาะประตูบ้านช่วยลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2,569 ขณะที่รัฐบาลเปิดสิทธิ์ฮอร์โมนยืนยันเพศสภาพช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของคนข้ามเพศดึงกลุ่มผู้รับบริการเข้าสู่ระบบสุขภาพอย่างปลอดภัยคาดจะเริ่มให้บริการไม่เกิน10มิถุนายนนี้อีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
8: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
4: กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยขานรับนโยบายรัฐบาลเร่งสำรวจและรับลงทะเบียนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือกลุ่มตกหล่นจำนวน 1,044,785 รายเพื่อให้เข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงโดยระดมกำลังนายอำเภอปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกอส.และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทั่วประเทศลงพื้นที่เชิงรุกเคาะประตูบ้านรับลงทะเบียนและสำรวจข้อมูลถึงที่พักอาศัยลดภาระการเดินทางของประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเปราะบางทั้งนี้กรมการปกครองกำชับทุกอำเภอดำเนินการภายใต้หลักเข้าถึงเข้าใจและไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังเพื่อไม่ให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตกหล่นจากระบบและสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ได้อย่างเป็นธรรมและทั่วถึงหากประชาชนมีข้อสงสัยในการเดินทางหรือประสบปัญหาในการลงทะเบียนสามารถแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านเพื่อประสานเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกถึงบ้านได้ทันทีปิดท้ายข่าววันนี้กันที่รัฐบาลเปิดสิทธิ์ฮอร์โมนยืนยันเพศสภาพช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของคนข้ามเพศดึงกลุ่มผู้รับบริการเข้าสู่ระบบสุขภาพอย่างปลอดภัยคาดจะเริ่มให้บริการไม่เกิน10มิถุนายนนี้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเปิดสิทธิประโยชน์ฮอร์โมนเพื่อการยืนยันเพศสภาพเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของคนข้ามเพศและดึงกลุ่มผู้รับบริการเข้าสู่ระบบสุขภาพอย่างปลอดภัยครอบคลุมทั้งยาฮอร์โมนการตรวจแลบการดูแลทรานสเจนเดอร์ให้สุขภาพดีแบบองค์รวมคาดว่าเร็วสุดจะเริ่มกระจายยาได้ไม่เกิน10มิถุนายนนี้ไปยังหน่วยบริการรวม50แห่งนางสาวพลอยทะเลกล่าวเพิ่มเติมว่าปัจจุบันชุดบริการสำหรับการข้ามเพศได้ถูกบรรจุไว้ในสิทธิประโยชน์ในสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิบัตรทองและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ได้ดำเนินการจัดซื้อยาฮอร์โมนแล้วซึ่งยาฮอร์โมนเพื่อการยืนยันเพศสภาพทั้ง8รายการได้ถูกแบ่งออกเป็น4กลุ่มหลักประกอบด้วยกลุ่มยาฮอร์โมนเพศหญิงทั้งชนิดเม็ดและชนิดทากลุ่มยาฮอร์โมนเพศชายชนิดฉีดกลุ่มยาบล็อกฮอร์โมนเพศชายชนิดเม็ดและกลุ่มยาฉีดกดฮอร์โมนส่วนกลางนอกจากนี้สิทธิประโยชน์บริการฮอร์โมนเพื่อการยืนยันเพศสภาพแล้วยังมีการครอบคลุมไปถึงการตรวจสุขภาพการให้คำแนะนำสุขภาพจิต การตรวจทางห้องปฏิบัติการตั้งแต่การตรวจสุขภาพทั่วไประดับฮอร์โมนการทำงานของตับและไตและระบบเผาผลาญของร่างกายเป็นต้นทั้งนี้การให้ยาฮอร์โมนมีผลข้างเคียงต่อสภาพร่างกายและจิตใจในภาพรวมจนอาจเป็นปัญหาสุขภาพในอนาคตได้ก่อนรับยาฮอร์โมนจะต้องได้รับคำปรึกษาอย่างรอบด้านและได้รับการดูแลต่อเนื่องโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในวันนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลสำหรับวันนี้ทีมข่าวกองทัพเรือทุกคนสวัสดีครับ

พราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติด้วยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร

ว่า44ปีหยกอินเตอร์เทรดเริ่มต้นจากโรงงานเบเกอรี่ด้วยความรักในสิ่งที่ทำวันนี้เราเติบโตเป็นผู้จำหน่ายวัตถุดิบอุปกรณ์เบเกอรี่และคาเฟ่ที่ผู้ประกอบการไว้วางใจเรายังคงไม่ลืมจุดเริ่มต้นและพร้อมสนับสนุนธุรกิจคุณด้วยวัตถุดิบดีที่สุดจากทั่วทุกมุมโลกให้คุณได้สร้างสรรค์เมนูที่ยอดเยี่ยมอย่างมืออาชีพหยกอินเตอร์เทรดที่เดียวครบตอบโจทย์ทุกความต้องการเพื่อผู้ประกอบการเบเกอรี่และคาเฟ่ส่งด่วนถึงที่โทร0532 48

0: S PS EV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอมด้าแอนด์เจคูริสเชียงใหม่โทร053-242-888
1: Wintree City Resort
2: เราพร้อมให้บริการค่ะ
1: Wintree City Resort ใจกลางเชียงใหม่เดินทางสะดวกใกล้นิมานเพียง5นาทีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ห้องพักพร้อมบุฟเฟ่อาหารเช้าเครื่องนอนนุ่มสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจองวันนี้รับของแถมฟรีจัดงานแต่งวันเกิดเกษียณประชุมสัมมนาพร้อมจอ LED คมชัดพิเศษส่วนลดห้องพักเมื่อจัดงานที่นี่คลิกเลย Facebook Wintree City Resort เชียงใหม
2: ่มาเที่ยวเชียงใหม่ต้องพักที่ Wintree City Resort นะคะ
3: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
4: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กเชียงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494
5: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Seriesได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
6: ้แต่ให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
7: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ
8: Month Forward Extra We play all the hits

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88
1: รู้ไหมคะแค่250บาทก็สร้างความสุขให้ผู้หญิงได้มารีแลกซ์ขั้นสุดที่บุราออนเซ็นออนเซ็นเฉพาะผู้หญิงแห่งแรกของเชียงใหม่แช่น้ำแร่นำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นซาวน่าเกลือและสตรีมไอน้ำเอาใจสายคอนเทนต์ด้วยชุดยูกะตะฟรีหรือจะนั่งจิบชาเอนกายในพื้นที่แห่งความสงบไม่จำกัดเวลาให้รางวัลตัวเองได้ทุกวันที่บุราออนเซ็นสี่แยกหนองฮ่อข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook บุราออนเซ็น

come ออกรถใหม่ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวบัตรขาวหรือบัตรชมพูไม่มีสลิปเงินเดือนก็ผ่อนได้รายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,500 ฟรีทะเบียนพรบของแถมเพียบ Honda Wave และ Scoopy เหลือเพียง 49,900 Forza 350ลดถล่มราคาและดอกเบี้ยฟรี Air Inverter เกือบ 15,000 ผ่อนแค่ 3,000 นิดๆต่อเดือน Vespa รับเปิดเทอม 84,900 โชว์บัตรนักศึกษาลดอีกเป็น 10,000 มั่นใจบริการหลังการขายด้วยรางวัลช่างซ่อมอันดับ1ของประเทศนึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda Vespa ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุก

ไม่ว่าคืนนี้คนเทสดีเข้าไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากกว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20คาราโอเกะย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่ Facebookเชียงใหม่20

0: ของลูกน้อยคุณรู้สึกยังไงนั่นคือความรู้สึกประทับใจความรู้สึกมั่นใจใช่ไหมที่ดร.จุนคลินิกเราใส่ใจตั้งแต่ก้าวแรกเพราะคุณจะได้พบแพทย์วิชาชีพตั้งแต่วันแรกอุ่นใจว่าปัญหาสิวผิวหน้าจะได้รับการรักษาจากแพทย์โดยดูแลสิวด้วยโปรแกรมอวิเคลียร์ที่ไม่ต้องกินยาและทายา
1: ไม่เชื่อหมอแล้วจะเชื่อใครติดต่อมาหาหมอจุนนะครับอุ่นใจได้ตั้งแต่ก้าวแรกพบแพทย์ตัวจริงที่ดร.จุนคลินิก Facebook ดร.จุนคลินิก
2: Listen to Mum Ford Extra Everywhere you are FM 88 Online MumFord.com Mum Ford Extra Music non-stop On weekends

0: ั่วไป Search Brother Clinic เชียงใหม
1: ่ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: ีบริการตรวจรักษาทั่วไป LINE แอดมี r.clinic
1: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20 Karaoke ที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากกว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199 บาทรวม

0: 9
1: สาลาลากด้วยซ้ายเข้าเขตทอดมาแล้วครับล็อกขวาล็อกซ้ายที่ซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
2: เฮ้เฮ้ย
3: ไม่รู้ไม่รู
4: ้เฮ้เฮ้ให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเน็ตบ้าน AIS 3BB Fiber 3เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Playbox บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199 บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท

0: same
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
2: Man Forward Extra We play all the hits

ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010

0: ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra We Play

0: just like this.
1: Mun Forward Extra 88.

0: ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra We play all the hits Ooh, Bet you think that she is so cool Kicking back on your couch Making eyes from across

0: ดียวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online munforward.com
2: Let's listen to the music, relax, and have fun.
1: Woohoo! Mun Forward Extra. Music non-stop on weekends.

0: ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra We play all the hits

music. Hit music. I feel the

0: พิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com Mumford Extra Music non-stop On weekends

0: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra We play all the hits

0: ือกแบบบ้านร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คลิก qdhouseproperty.com
1: Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MumForward.com Turn on Tune in And turn up the hits Mum Forward Extra

ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากส

0: and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88
1: เตรียมรับศึกใหญ่บอลโลก2026เชียร์มันให้เต็มตาเหมือนนั่งติดขอบสนามยกทีวีเก่าไซส์เล็กมาแลกไซส์ใหญ่จุใจได้มูลค่าสูงสุดถึง 2,000 บาท
2: เปิดเทอมนี้ต้องมี iPhone เครื่องใหม่
3: รายเดือนสบายเริ่มต้นไม่ถึงพัน
2: ดาวเริ่มแค่ 4,990
3: จะเรียนหลังห้องหรือหน้าห้องก็ซูมชัด
2: เซลฟี่ก็เป๊ะ
3: เก็บครบทุกรายละเอียด
2: รายเดือนเริ่มแค่990เท่านั้น
1: ค่าไฟแพงแบบนี้เปลี่ยนมาใช้โซลาร์เซลล์ประหยัดได้อีกยอดผ่อนบวกค่าไฟใหม่ยังไงก็ถูกกว่าบินเดิมแน่นอนเลือกดาวหรือผ่อนสบายๆคุ้มได้ยาวๆครบจบประหยัดต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
4: ศาลาลากด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับล็อกขวาล็อกซ้ายที่ซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
5: เฮ้ยไม่รู้
6: โฮ้ยเฮให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเน็ตบ้าน AIS 3BB Fiber 3เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199 บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่

0: ยพิมพ์ @sign MUN2010 หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091-078-7777และดร.ซีนคลินิก
3: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
2: ร้อยไหมยกกระชับผิวปรับหน้าเรียวโทร082-839-0881
4: Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com. Feel the vibe and let the music take the lead. Mum Forward Extra. Music non-stop.